ไอ้บัวแม่เนาะคือน้ำหมอลงงะฉันยังกังว่าบ่เท่ากันแค่นี้อ่ะเฮียเดียวจังหงีกังว่าบ่จะกันอย่างโหริงขอหัวหน้าที่เมียงก็